0: ครูบังเตาจอกงจักปรอตือเวะอาบังฮัตตึมอันใดปตึมแกบระปรอดเกียวกียงเตาดงจีตันมาระทอกกระเจ็บโลกระดาปรอดเจียวบังโคลมรุปลากุคอยหังถึงตรึกขนองกุมอนาประจารฮัตตึมกงปรวะขนองกุมอนาประจารโบปเตยแรมตะญาแรมตอมปริตลุงกุมกุบรอมหังตะปลกรุบกันโบกงจักอตุปรวะโคลมรุปลากุคอยหังขนองกุมอนาประจารปตรงแกละปรอดกระเวะกุปเทากุมเปรยกะโคลมรุปลากุคอยหังถึงตรึกขนองกุมอนาประจารปกุบจรันรอมกงปรวะแงเกียงปรวะเตยประเจียวปะลาเหล่ากองจึกปรอตีรวยปนีตะลตุดาวปะเจ้าปรวยบังกองถึงฟุตุนวยหังถึงตรึกกนองกุมอันดับประจารบุปเตยกิรกเตินบ่อยอันนี้ปะเติมปรวยแงะเพราแกงแงะเกียงปรวยตีปะเจ้าแกงตีตุ้มแม่ตะลตุระปมเมนบังควากิเกจารันกิดลงหังตะลตุกึดบังกันโบกองจึกอตุปรวยโคลมดุปะลากุคอยหังกนองกุมอันดับประจารยืดวงเต็ดรุ่งทูปนับตรูบิดวันเวลามประกอบประกาศบัญรุ่งทูประปุกเกออนาบอลกันโบกงเงินมรุ่งเงียบประแวะห้างจะได้แนทอนาปลอยตึมทอนปลอยควลมะกุยลดยาริมรอยเกาะนี้เงียบมังจูรโตตรุกเกอซาร์ปอปูบังฮามาตัวรโตเกมริมปูบังบังตืออเมริกาตลาวจันห้างกระเซมเลียงกละกระเจ้าฮารอกกระเจ้าประตูแฮมตรัมบองลาวเกอเบิร์กตัวอิตราปิจารองบิดวันเวลามเงียบปิจิงมอปลูฮุรเมอร์ปอปูบังอรดอกประกาศตือประปุฮามาตัวปลูฮุรปอปูตัวลอยตะแกงบังหันตึมกองนี้ประปุกเงียบปิจิงกุมกองนี้ตุกรองประแปรเตรมตุกโตฮารอมนนฮารอกกระเจ้าประตูแฮมอบังริมตาเตรมประเงียบโบปเตะตะลอยตัวระเบมินกุมเกอกันโบลิงทันบิดวันเวลามห้างอนาโมนบริเงียบแร่ห้างนับเลยประกอบจันเปตรุกเกิดจะได้แนทควอลมาคุยลอนยาซาปิยันปรเมย์งุยมาแอครามาโดนปะจิงตะลอยปะตรอดเกียงฮัตุมอตวยแรมปะท็อปกิร์กเตินห้างปะปุกเกอร์ไรตัวตัวนับ
1: กนองประแวะมัดตอนลอนยาเวียดนามตัวบ่าวบิงอันห้างบิงฟูเปรียวประกุมรอมห้างคุลนุ่ยรำเปลยยะลายใบบนปรองโฮจิมินห์ปะจรองระหายปะเทาปรุยปะเจ้าสังโตใบกระตุ้มเกาะสร้างมอสังโนตะนับมังปลิ่งปลายใบบ่าวบิงอันคนนุ่ยรำห่างเปลยยะลายใบบนปรองโฮจิมินห์ห่างคนนุ่ยรำเปลยไตเซนใบบนปรองโฮจิมินห์ในคุมยูเนียมโลกไกลแปลกปะคราสังโตก็อมายเงวนถิญญาตใบทนกินลองเละก็สังนุ่ยตัวจอมอสังนกตนาตาแปะใบเปล่าบิงโฟฮัสซาโปสังคับแกงอัดมอปรุปเจ้าก็สังนกเงวนฟันบิงบุตรทัวทอนฟูเหียบคุลนุ่ยรำปลายยาลายใบบนปรังโฮจิมินห์ปรุจูเนียมโปรไกลแปลกปะกระสังฮารามักนนประเด็งปรุฮัสซาโปหรือเตปรุก็จะได้ห่างระเวมโรกันเนียมตามแกงแย่ฮัตุมโปสังมอปรุปเจ้าปรุจูฮัตุมสังนกตนาตาพังดังกระเจ็บในตัวบรุรุนกระเติ้นมังตรายทิพฮารามนนเดชิวปรันจวยเท่ากุมยูปรุปกุมยูห่างบุตรปลายปลาอมังปรุฮัตุมฮัตระเลนจา
0: แกงประกุมพร้อมหางโคลทันกงอันอันอีเปลยอมังตาลเงียบรวยยมกระตังปะโปรไรมแลมบักเปลยระตุตงานตุ้มแม่หางประจิงเปียวระอันนันครูมรูดินตือมรูประกาศตัวโคลซัมตรอทนจะได้จาร์ปรอปตรอนเงียบรวยตาตัวจันฮัตระปริจูซิมดินถอยกะฮัตุมเปลยปลาอมังอันอีเปลยจาร์อมังตาลเองโคลฮมอปริจูจูรุตุซิมดินถอยปริกะทันกงอันฮัตุมเบาจิกไรจะลองดักซองหางเอียสาวอาบักนูนเปลาคูลฮอมองเงียบรวยแนวประแดงปรือยบยตัวปูเบาจึกไกรหางจะลองอาซากะตัวปูเบาดักซองหางเอียสาวคูลฮอมองปรือยแนวประกักปกนาร์หางมรูปรักซิมปรือยแนวเปลยปลาเกียงทันกงอันเปลยปลากรองแม่ปะตรนเงียบรวยรบตัวนูนฮอมองมึงตัวตาลเงียบรวยตัวประแกคูลสังตรทงจะได้จารจะไล่หอมอปรยเปลนประบุตรเปียกเกอร์ซาร์เปล่าปาร์โตซิมดินถอยเปรย์เกอร์โคลทันกงอันอันอีเปลยมักนนหอมอทิมโรกันแนมเปรย์เกอร์โคลทันกงอันอามังเงาเปรย์ฮิโอปโตบะเปลงเปรย์กลมรุ่ยอันอีเปลยเงาเปรย์เกี่ยงกล้าฮัตุมพระปาร์บักเปรย์พระโตตึงอันหังปะจิงเปียวพระอันันครูมรุ่ยเดินตื่นเวนอีไอดีมรุ่ยประกาศตัวเปรย์เงาเยอะแต่งมาปะจรูยูเกียงมรุ่ยอันอีเปลยอมุนเทายัวฮัตตึมกระดอมปรวยปะปลิเงะปรวยอมังไม้
1: ព្រះរកែវកងអានបាវអេហៀវហងកងអានបាវអេរបលប្តេប្រំហាងជួគួនអឹមហ្វួងហួយហ្វូបកោច្រាប់ពលៀងតលៃថោលុះនៅរ៉េម៉ាំងចលានហងពពុព្រឺតលោប្លោ